0: ติขาก็ชิกสาวนักคนน่ะโอนกับคนน่ะสาวจีคนนั้นมั่งโอ้ยเกิดขาก็บอกกูไม่ไงโอ้ยเขาปากเกรงไอ้ที่เขาติงเอาใครก็ได้สาวสติยีชิกิทุรุทุรุสับเปรี้ยกัดที่ยีมาเกรย์สุขภาพกิจสุบารมีนิสิสาเนปตาอิปตามักมาสัมมาอุปกินอิบะอิปติสโรสอุสชิ่งอิปติงเอาอุปโนบายเกรย์นิสิสาเขาติงเอาชิทุรุทุรุสับมาเปรี้ยบัดที่ยีเนี่ย
1: อินที่สเกนิสิสาในบางเกออีสเกนิสิสาเจสุบเกอโคขุนิปตาหันอับิโอการเนปัสขับทิ้งเกงไงเนท้าวเนกริงไอทิ้งเนครูครูสบับเรบขับเกงไงเจสุบที่สโรสิงเอาบะขับเกเรไอหงมิทิปเกเจสุบานิสิสาเนทไคซาอิปติงเอาอิปคาราฮักโคขุนิทิ้งอิปติสโรสคาฟังอิปติสโรสเกโอการทุรุทุรุสัตมาทิ้งอิปติงเอาเกอโอเรสักิซีเซนทิปเกนิสิสาปัสขับะne kwe gu karang un khabib kira nga pere babta kwa tip ta kwe ga maang abib ke pas khab akha sing un duma khabib kien ipti soros nepta pas khab akhoni u ne kuun ti nending aup ti ne kuru turu se gai peren nga nap kien iban ipti aup kara hako koni ipti soros khab kira hako koni tip kira mi ure go un neske ti sorosa ure go a nepke ting auba tip kira hami so nga iske kebo sisa ne Exodus 12 nga giring waha jesu ting ip ting auta ne baske ngora ngora sa haa koma kweda ni ngora ngora sa oreba hu ti hanga da kobo sisa hu jesu auba sada ni ngora ngora ting amo ti ting wan wasa uibas aha se kliba ip ting auba ni masa vane kau di uibas ti turu turu sepa peren ke wan aigege wasa oresa kriud main titske kurip wap of matches wasa nasat ke neho ini di khabib ke jesu ban ip di sorosing out kap ta kaw kuning abi di wan was tik tuing as di officer asa sada ke di ba
0: ya kom ta ta kira di kaw masa do net net kasa si badani ho ka gute ke tira chinara hararo ini khabaro ini kara tin naro so chi da ke ngaba khu ke thi chi ki hani si san ip upkha niske di sorosa di ha ami Cipere ba ukan kan maku cine sketi sorosa sakun aromara maesa digo nisating aing aing sisang kwa tapi saya kaba uci ne tapi skin asa kain house di
1: asa testament di
0: asa kain house di ting au nga sakun aromara nga hui ba
1: ya
0: madia la nunta so cike habet tadi nisisa ais kak mungkong seng a kaisa si koida nga ii u iku a di gigi mi so khabe da gine chisa nak mar si khabre gi dwa watarasi chi ge ngin ai ai ne man si ge gu ge di ge mi sa so dai ra wa sa so dai ra wa si ge gu ge ui go ui go a di ge mi ti i ti in khwa khuron chin ge khadi ha chi ge ngin kon kha ni chisa kha kha sa be ku ku ku ge mai chu ge aro ku du ga mai ti i mang a tau china khadi ngin kon khara khadi ra mong ai
1: ne nguin ka so batkira ngau Israel's was ma koi wa Israel na hai am siske ne khuzani die ma koi wa gene am naga
0: pan orenti obas kre di yes nan di orenti taren chin wana kre di
1: ba orenti taren wan ki kre di ba so ui go a di ge mi eske jesu ken ipti khaka sa be go kap kin hawai amaga khabe nguin ka ske hawai ge horaga Israel's ams ai ge ge nguin kai so taradi auku wan geni ne ba amna haske van wada gira disa ti jesubke wan we amsige ma awu tugu amsis ose so wada gine amna hati ne uyi go asna di gitara di tina go tsa ba ngasa se ge bible sa awre khwe ba igire qa qa weti ngasa se awre khogo e khona gire ngwai khabe ge tara di tina arang insa duma ge ai ti arang insa duma ne khaisnga I khabe tsanga ne ba ige siegre how the of secret ta ugu ge gren arang un ya mai ta in unti des asting ge gre pasa ga ye ai be nga pasa ba kum di tswa tswa ska nga ha ga disi ngona asa hukom kara koma yo